0: ไมค์โค
1: ้ดไมค์โค้ด
0: ไมค์โค้ดพิชชั่วไมค์โค้ดเอ่ออินพอร์ตกันในปี 97
1: อินพอร์ต